0: ันยังงั้นนายสนังอําที่เดเมืองหมดล่ะหรืออืมสิกมาแก่ที่เมืองหมดสายอยู่กันนายมาอํารถเมืองกีลารักคงเจ็บอันเป็นเจ็บอ้าวสักนี่แกเป็นแรบเมืองเปรียงตัดติอุปงกาตับละโอเคปุ้ยอ้าวใส่ตุ้งเงินงากละมักเงินหงแย่หน่อยเฮ้ยยังอร่อยไปทั้งอร่อยกังไปไม่สังเดมคนลามใส่เจตาใครตั้งไว้ตาใครย
1: Elo.